0: ทั้งหมดมาอัศรันแสดงทั้งหมดมีสารละใครมีอาคมีสลัดดอกมีดอกร้อยมีดอกจาระยังไม่ได้เก็บเพลงมันเล่นเดียวมาขอหน่อยนี
1: ่ยังทำงานเยอะสินะจาระมีตันก็มากินเงินเล่นดังนี้ว่าเรามีไฟสิ่งน่าวเทสบาร์วัยบอบทักษันจุดกุล
2: วิเคราะห์กันเองที่วัตถุการณ์นารุกสิ่งตัวกิฟอฟีเลวัชดัลติบีร์เคราะห์นักนี้เด็กกว่าดีเยาว์เด็กกว่าเสียร์นะดีเยาว์ดีคนเนมิก
1: ผมเองเนี่ยสิ่งมันเลยมันจบดักนะดังนั้นคุยทุกเนื้อเฟกันก็ฟอฟีเจ้าเคราะห์ak serigne makhtar silla dañu ñu tuddi ne fekk nañ ko fofé ci kër ga wax serigne matlamit xamal ko itam ne ko serigne bi kat fan yi kon dimanche ba légui dal xamuñ ci mom dara
2: serigne mod ni ko baxna naka non itam serigne makhtar silla ñew na fa mom itam xamal ko dal ni ko serigne bi dal matna némé ko
1: laaj nañ sax ñinga xamna ñu fété fofu ci mom waye dañu xam nañu wax barap sangam na bu jëno dug waye bobu ba légui xamuñ ci mom dara de bobu ba légui di mom yëngul dañ ko wax itam fekk fofé mu tok mboroma bari na mu japp lola waye téwul mu nekk fa di masla ak mborom yi di waxtaan ak ñom di waxtaan ba yalla dobal timis jot
2: di masla ak ñom ba ci bañ jullé timis ba paré nak señ modou wo señ madlamine diop dagana wo señ makhtar silla légi ñu leen kon bismillah
1: bi timis joté ba ñu julli timis ba yeggal nak la daaji rocc ko ndank ci jotaay bo gay mu nekkon ci kërëb gopam ga and ak serigne makhtar sille mom ma tudon légui ak serigne matlamine job dagana mom ak serigne ablaye job lewna ak serigne Cheikh Diop ñu Cheikh Diop xari jang ñew ci kër gu mag gi sét ci sëriñ bi